0: ขึ้นใจก่อนครับ
1: Battalion 4, Anna, 921. Okay. Email out your unit number on the sleeve.